0: ไอเดียหรือเปล่า
1: ได้
0: Clean your data 336. You know, clean our web, isn't it?
1: That works.